0: መውሪ መንድር መዋቀ ወደረ ቦን መይ
1: መውሪ መይ ተቃዋሪ መንን ዶረ ለግ ነው ቆይ
0: አይ ማን ካይ መውሪ
1: አባ አይ አረ ናገ ማማኒ ጋር
0: አይ ተ ድስራ ገና ነው ጋራ ይ ተ ነና ካይራውን ዊክ ነና ካይራውን ዊክ ያረ ናንገነ ኪያይ ከፈኒያ ኒሲን ተቴይ ይብኪን ዲ ኤክሰቨለንስ takaira one week and again ngana kee kapene ni sina tete dei sane de excellent
1: and no ora iru ni ma ni ma pane de week ayata groba ge are the money so no what the week ata ho ni the week ata week ata kapene ngane week manga wari the week mira ayaye sira ni takadare no week na
0: ebo na
1: ni sta ne ora the week awa the week ko ko sa ere ge the week the week ma ko sa ere ge na awa the week ma hari ga ata kapene ni sa ata ko ni ma
0: kano ko mga tigrao mga ilang nga siroya na anari ka nima
1: eh na naan na po na ka nima ba nakasilo kayo pa eh sa anari
0: ay angan angan
1: nima mga tigrao ay ay maan na nakasigrao nima eh nakasigrao mo kaya narakawa na kuhin naman niya puputo eh eh eh mo meron tira gulin eh nga rawa eh tira tira ka niya tira kura ka niya ay nima nga tigrao ya amkura
2: ก็ดีแต่ถ้าไปอย่างนั้นเด็กๆเรียนโรงเรียนที่กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเรียนที่ดูไว้แล้วแต่ไงก็ที่เกี่ยวกับเราเวียร์นั้นจริงๆก็เจ้าไอ้ก็ที่เกี่ยวกับยาการเนื้อเส้นการ์ดเนี่ยบุญนาวันนั้นสินะไอ้ก็ที่เกี่ยวกับเนี่ยเส้นส่วนก็ที่เกี่ยวกับเนี่ยเส้นยานั่งอ่ะไอ้บุญการจะตัวเมื่อตัวออกมาแล้วก็ได้สิ่งอีกเกี่ยวกับยานตัวนั้นที่ยานั่นนะ
0: ไอ้ยาเยเปเปเนเยเปเปเนเกเยเปเปเนไอ้ยาคนงานอะไรมานำกะติกรอยคนอะไรมานำเป็นเกเยเตเมยอนานกายกันนะติกรอยกันวันนะอามีปังตาอีโอเกตระอามีกะตอรอยมานำมีไทดิเกยุเตติกรอยกันวันนะมะกายนะมีมันเนเปเนเตตอมะตอคำเนเปเนติกรอยนกะเปเนสินะตอรอยอินบังปุสมายกะตระปอน